นะอันเริ่มร้านนี้กีตาร์นู่นใต้ไม้อะมูเซียมปานาสเดียโตเจ้าไงก็คือมาติงเอากลุ่มมาลองกีตาร์เอาบุลาอันนั้นสุดสกาเลยงั้นก็ทั้งเอาบุลาภาษาปรุงสังงูส